้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของ

0: ไปโลก
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

การรำกราบนมัสการพระสงฆ์เจ้าผู้บาดาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับผมประพันธ์แก้วเก๋ผู้นำศิลปินวงการันตีชุดนี้จะสร้างสรรค์และสืบสานสอพื้นเมืองซึ่งจะขอแนะนำคณะจ้างปีจ้างสอดังต่อไปนี้ท่านแรกเป็นจ้างปีก้อยพ่อครูนามคำสันทรายมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับท่านที่สองปีกางคุณพงศักดิ์คำสีสมมาจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านที่สามพ่อคุณชาเรือนรักเราจากอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านที่สี่คุณอนุคูลกันทิยะจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่จ้างสอฝ่ายพ่อใจให้จันตาหรือในนามตาสามต่ออำเภอดอยหล่อครับจ้างสอสาวแม่หญิงน้องกิ่งการจากอำเภอต้มหัวจานจังหวัดลำพูนครับครับสำหรับสอชุดนี้นะครับเฮาใจชื่อสอว่าเคยนาจรเชิญตั้งติดตามพับฟังพับชมได้แล้วครับ

ไปบอกเออได้เสียจื้อไอ้ขอรับรองว่าไอ้เป็นคนซื่อซื่อเหมือนซูเปอร์ไฮเวย์น้องเคยหันก่อนซูเปอร์ไฮเวย์

0: ียจันตาน่ะไอ้เป็นพ่อใจอ่ะยังมาตีนยามึงยาวเจ้าเป็นไม่ยิงเจ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะฮู้ก่อไอ้ย่าเอี้ยพิษผีปู่ผีย่าละ
1: ใจแต่มันบ่ใครว่าน้องปากแห่มันล้านมือแต่บ่ใครกรรมแต่ว่ามันอดบ่ได้มันอดบ่ได้มันอดบ่ได้มัน
0: เอ้ามาเอ้ามาเอ้ยเป็นพ่อใจตะแต่ยังมือเกียจไม่ยิงพ่องมืออย่างงวงจังหน่อยตา

0: ซอกำลังม่วนอยู่เนี่ย
1: ก็การเลื่อยไม้ตัดไม้เนี่ยไอ้เป็นของพิษกฎหมายนะฮู้ก่
0: อมันจับพิษได้อย่างใด
1: ก็พิษก้ามันเป็นการทำลายป่าแล้วไอ
0: ้อันที่ไอ้ว่านี่มันใช่ไม้ในป่าน้อง
1: ไม้ไอ้หยัง
0: ที่ไอ้ว่านี่เป็นไม้สีซุก
1: ไม้สีซุก
0: เออ
1: ตะกี้ไอ้ยังมาลงในกำซอ
0: มันลงมาได
1: ้มันลงมาได้อย่างใดล่ะไอ
0: ้มันบ่เข้าปี
1: มันบ่เข้าปี
0: อืม
1: ไอ้ลองซอฟังเหรอ
0: ไอ้ตึงมาไปเนี่ยแล้วของพิษกฎหมายจะไปจวนป้อสายไปเลยไม้สีชุกเนี่ย
1: อ๋อมันวิดปีไปเหี้ยกะไอ
0: ้มันบ่เข้าปี
1: อ๋อเอาอีไอ
0: ้เอาได้น้อง
1: เปลี่ยนอาชีพใหม่ได้น้องจะปาไอ้ไปกันละกัน
0: ไปที่ไหน
1: เออตวยน้องมาตัวน่ะ

0: ไรมาแอลกะเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: ต้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆไปไปไปเคยจะจับต่อ
0: ค่ะไม่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหยังยังมีหยังเกิดขึ้น
1: ต้องล่าอาจจะพิกคอร์เนอร
2: ์ปิกเตอร์
0: ไม่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครแตกก็ไม่เป็นไรฮะโนลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะแล้วจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแต๊กอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอันตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีดยักขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาดเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: แม่ว่าได้น้องไข่นะแม่น้องขอนอนสักวันจ้ะแม่
1: มันเป็นยังบ่ล่ะบ่เหลือไข่นี่เหรอ
0: แม่
1: ไอ้น้องลงมา
0: แล้วมานอนตุ้ยน้องไม่แบบอย่าปิดไข่ดะดิ
1: สีโอ้ยตัวนี้ว่าไข่ๆแม่บ่ชอบฮะ
2: มันน้ําฮักเลยแม
1: ่น้ํามัน
2: แค่หน้าซาตาม
1: ันดอกแม่บ่ชอบฮะ
0: เนี่ยก็เย็นจิ๊ดนี่มันว่าไข่ติไหนดิ
3: น้องนารินว่าอย่างใดกันปีนถ้านั่งเข้าไป
0: เอาลูกไว้กวาดยันนะลูกแม
3: ่แม่ปราณี
0: ลูกไว
3: ้ได้กรรม
0: มานอนอย่างที่ได้มาข้ามที่ได้เอากวาดยันเลย

0: นี่ตึงเกาเนี่ยไอ้แม่ว่าเนี่ย
1: แม่ล่ะนี่แม่ก็คือมันสักแล้วเออมันสักแล้วมันสักหมดแล้วแม่
0: เนี่ยผ้าเสื้อแม่นี่ต้องสักดีๆนะลูกนี่นะ
1: มันสักหมดแล้วนี่หำสิ้นเห็นแม่
0: นี่สักให้ดีๆเนี่ยเวียกเนี่ยการให้ดีๆของแม่ว่าอย่างอย่าไปเถียงแม่ให้เย็นแม่ว่าอย่างถึงวันเนี่ยแม่สอนน้องอ่ะ
2: น้องน้องว่าจี้ดีกว่าแม่น้องจะสักผ้าเมื่อน้องนาลินเนี่ยหูบ้าน
0: นาลินเนี่ยมัน
1: ได
0: ้
1: อย่างบ่ได้น้องเนี่ยมันคิดได้แม
0: ่อยู่อย่างอย่างบ่ได้จี้อ่ะแม่เพราะว่าน้องเนี่ยใหญ่แล้วนี่โยนี่ก็เนี่ยเบียกเนี่ยการแท้ลูก
1: ซักผ้าอยู่ก่อน
2: แล้วก็ตอนที่น้องบ่มาน่ะ
0: อ๋อ
2: น้องมายังไม่โ
0: บอกแล้วลูกอย่าไป

0: เฮ้ยเสียงไผ่
1: เสียงไผ่นะพ่อ
0: เฮ้ยนะไผ่นะเสียงไผ่พูดแม่เฮ้ยไผ่นะกะเป๋แล้วนี่ไปให้ติเดี๋ยวไปเอาแป้งมาปิไปให้ขอแป้งหนูได้ส่งบ้านมาปิเนี่ยมาเลยไปให้ให้ละปิไปให้
1: มา
0: ให ้
1: ยิ่งหล่อมันจะให้ยิ่ง
0: หล่อมันจะหล่อมาเลยแม่หล่อหาพ่อหาพ่อ
2: แม่หล่อเดี๋ยวก่อน
0: น
2: ้ำมาให
0: ้ว่าอย่างไม่พอไข่จีซัง
2: จะได้หลบ
0: บ้านพ่อหลบไม่ได้
2: แต่ว่า
0: ไข่เลยปอกกะละแม่นะจีซังเนี่ย
2: เดี๋ยวหลบเดี๋ยว
0: พ่อแค่ไปหลบแค่ไปหลบ
3: ปอบปอบมา
0: แค่ไปหลบแค่ไปหลบ
2: ขอน้องหมาเขา
3: ไปอยู่บ้านเขาก็ปอบ
0: ไอ้ได้นี่น้อง
3: อย่างนี้แม่ตุ๊กขนาดนั้น
0: มันจะอู้ได้ไหมแม่ยักษ์ตาสิมันยักษ์เลยยักษ์ยิ่งตัวยักษ์
2: แคบแคบได้นะ
3: แ
2: ล้วมึงบ่ดีจ้า
3: ใช่
0: เนี่ยใหญ่นะ
3: อ
0: ย่าพูดว่ามันยักษ์ว่ามันยักษ์
2: ได้สบายสบายแม่มึงนั่งก่อน
0: เนี่ยเดี๋ยวป้าอยู่ไปหาหมอยะแม่นั่นน่ะป้าไปหาหมอยะ
3: เขาน่ะมีใจปอดใจก็น้องหวนเป็นหวนถ้าน้องหวานน้องเมื่อกี้ปีนะน้องนารินจุ่ยกันที่แม่มันก็ตบน้องตี
2: น้องมันถึงขั้นนั่นเองลูก
4: นี่แต่กลัวมันมา
2: หนูอีปอดขั้นนี้เอง
0: จิ๋วแม่เดี๋ยวนี้แม่ยักษ์ตาใส่มันเลย
2: เดี๋ยวอีปออย่าที่นี่ไปทำงานทำไมอีปออย่าชั่วกันว่ะอีปอมาวันสองที่แค่อีปอมาแต่
0: ไม่ทราบอย่างกันว่าเรื่องเปลี่ยนนี่แต่แล้วทำไมมันมาล่างเอาของฝากมาเลือกกันจ้ามันอย่ามาบังคับน้องวะ
2: ประมาณทำงานกระโดดแค่นี้อีปออย่าจัดการมั้งมาอยู่อีปอ
0: เอาไปแล้วกันเด็กกระโอ้กระป๋ามั้ง
2: ต้อง
0: ย
2: ัง
0: อ
2: ยู่ในสุดเจ้าแม่
0: เจ้า
2: ไม่ล่าสบายแต่
0: สบายอีปอมันเจ้ามันจะหายจะได้ยังไงกันพี่
2: ไ
0: ล่น้องน้องแม่ไปเฮาหนองทับตายดิแม่ตาใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ

0: นี่ธรรมดาเนี่ยพี่เนี่ย
1: จะได้จ้ะ
0: กูจะว่ามานี่นะเอาของไปส่งที่เจียงไฮ้ก็เลยมาแวะก่อน
1: อ๋อนี่บ่มานอนนี่
0: บ่มานอนพี่จะไปนอนเจียงไฮ้พุ่นสักคืนหรือ2คืนเนี่ยแล้วก็อย่ากลับมาบ้านเฮา
1: อ๋อ
0: มานอนนี่
1: นี่อย่าไปมาเดียวเลยๆกะจ๊ะ
0: ไปมาเดียวนี่มาเดียวนี่รถเขาร้อยนอก
2: แ
0: ค่ไหน
2: อย่างจะได้แม่อีต่อมาอย่ามาเมือง
0: บ
2: ้าน
0: ได้นะโอ้
2: พอสตางค์จิแม่เอาไว้เดี๋ยวน่ะไปซื้อแป้งแป้ง
1: เนาะแล้วบ่
2: แต่ละ
1: เนาะเออจะได้เนี่ย
2: เสียน้องกับอันสีหมองละ
0: ก็ลืมไปเน
2: า
0: ะ
2: นั่นน่ะ
0: เดี๋ยวอย่ากลับมาแวะนะ
1: เจ้าเจ้า
0: สิไปนอนบ่สัก2คืนนึง
1: แล้วสองคืน
0: สบายใจ
2: บ่ไปนอนแต่ละสิเป็นหยังแม่ฮัก
0: อย่
2: าตา
0: ปันนะ
2: มันแม่ปันก่อนเออเก็บเก็บไปตีน้องนี
1: ่เก็บไปตีน้องเก็บไปเอาไปจบดีนะพี่นะ
0: เออจะได้กับพาลูกกินไม้น้อยน้องเอ้ย
1: พ่ออย่าน้องมา
0: เล่นมาไปนี่ก่อนลูกอันนี้ก่อน
1: เป็นหยัง
0: เออเดี๋ยวขอสั่งลูกครับมาเด้อ
1: เป็นหยังก็จะเป็นหยังนั่นน่ะแม่กะลำ
0: พา
1: แม่ไปไปจากนี้นะแม่น้องเฮาได้สตางค์เฮาได้5 6,000สิได้แม่ก็ได้ปักตู้เย็น
0: เออไปกันเด้อแม่มึงค่าไปกันแล้วลูกนะ
1: ไปตายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบายบาย

0: ไปนั่งไปเนี่ยหาเวียกหาการมึงไม่ต้องถามมาก
1: ไปเก็บเนี่ยอายุอยู่ไม่แม่อายุนี่แม่บุ๊บไรแม่อายุบุ๊บเอาแม่
0: โอ้ย
1: แม่อายุบุ๊บไรแม
0: ่โอ้ยแม่
2: โ
3: สู้ไปทำมาเอ้ยล่ะ
0: บ้าบ้าไม่ได้บ้าพี่
4: ล้อมแต่พี่
0: มันไปสบายไง
4: สบายเนาะ
3: น่าจะได้ดิ
0: ถ้าพี่อยากจะได้ลูกกว่าสบายอ่ะพี่ลูกกว่าสบาย
3: ป้าป้าป้าป้าไปทำมา
0: เ
3: อ้ยล่ะ
0: ไปไปไปไป
3: หันหมดล่ะ
0: ไปเลยไปถึงที่แดดโดนไปทำงานจัดการ
3: แค่พกแยนข้าหันหมด
0: มันไม่สบายแล้วท้องกับเอามันไปโรงพยาบาลมันบอกไปกับแม่เกินไปกับแม่
4: แล้วแม่น้องก็ช่วย
0: มันไม่ไปมันก็ว่าดีจัดการ
3: ปากหมา
0: ไม่ใช่ปากหมาน
3: ั่งเล่นอ้วกันกันนี่นี่นะต่อไปนี้เนี่ย
0: นี่ยัง
3: ข้าจีนี่ข้านี่คงอย่าอยู่บ่ไหวละ
0: กันละแต่กับตัวฟังกำลังตัว
3: เนาะ
0: แต่ละเขาจะดีเจ็ดน้องไม่น้อยกันสั่งสอนสักผ้าสักเสื้อในการในบ้านในงานเนี่ย
3: ถึงกับต้มกระตี
0: กระตี
3: บ
0: อกว่าเราแบบนี้ของ เรา
3: ไม่ต้องการต้มผิวถูจีถูพ่อแต่ก็ไม่ต้อง
0: การติดอย่างนี้ไม่ต้องการติดอย่างคนเนี่ยการตัววันลูก
4: น้ำ
0: ต
4: า
0: ลนี่แบบนี้นางไม่ได้หรอกผู้หาเขาผู้หาผีไทยไม่อยากจะไหนฟังกำลูกกระตามใจจ้ำบ้าน
3: เนี่ยฟังกำข้าหันกระตาเลย
0: กระตา
3: จะได้เนี่ยจะได
0: ้กระตาจะได้น่ะ
3: เลิกลากกันเลยเจ๊ข้าบอยู่ละ
0: กระตามใจตัวกะ
4: น้อง
0: ก
4: ับยังไงแม่ก็บอกว่าแม่ละละเลยแม่ละ
3: โอ้มีสมบัติหมาอย่างที
0: ่ว่าอย่างน้อยกับฟังป้าฟังป้าแม่ก็ไม่ได้เ
3: ลยโอ้ข้าบอกละ
0: ยิ่งใส่บอดี้จะป้อนะแม่นะ
3: อีนี่ได้ยัด
0: โอ้ยิ่งใส่บอดี้ฮะอย่างที่ได้นะ
5: นี่กับบอดี้นี่มันนั่งใกล
3: ้จับมันลูกยกอยู่ด้วยกันก็ป้อ
0: น่าว่า
3: เฮาใจแต่ละกันนาดิดขาดหน้าแม่หญิงใจบาปมันบ่นับถือผัว
0: บ่นับจะได้

0: ก็บ่ได
1: ้อันลูกชายานารินาลูกเต่าบ่ญาเวียกญาการหยังสักอย่างแต่เราข้าถึงมาเข้าหัวใจคนเดียว
0: บ่ญา
1: ติ
0: ได
1: ้
0: เนาะ
1: แ
0: ม่
1: เน
0: า
1: ะ
0: บ่ญาติญาติตัวมาป้าบ่ญาติ
1: บ่ไปนะบ่ลูกเอาลูกอาสุกเป็นเป

0: อีปอเบาละ
1: สวัสดีเฮากลับไปอยู่ตูบน้อยเฮาดีกว่าปอถึงเฮาอย่าตกจะจนเฮาก็อยู่2คนปอลูกเฮาก็มีความสุข
0: แม่นปออย่าป้าลูกไปอยู่จังใหม่
2: พุ่นน่ะ
0: ปอ
2: ใจบ่ว่าหยัง
0: ตูบ่ทับปากละข้าถึงเมาละ
2: อ๋อกระจายใจบ้านนั้นอีก
0: แล้ว
2: ก
0: ู
2: แต่ละ
0: โอ้ยดีข้าอย่าไปละ
2: ไปเลย
1: ไปเลย
0: ข้าถึงไปคนข้าไรข้า
1: ไปเลย
2: ไปเลย
0: โอ้
1: อันน
0: ี
1: ้ก่อนไปเลย
0: แม่ยิงจาดนี่แม่ยิงหัวใจหมา
2: ไปเลย
0: ต่อไปนี้นะเลิก
2: เลิกจะเลิกแค่นั้นก็อยู่กันนาลินล
0: ู
2: กไปเลยกับปอไป
1: ไปเลยไปเลยไปเลย

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: กองวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนอีปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะล็อกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ท้าไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันท่าเอ้ยพ่อปี่มือของเตอะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ํามาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันท่านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังบ่ฟัง

0: โอ้น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้วไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้วไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บจังใดลูกเหลือกรรมนี่ฮึ

0: จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกใส่ตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: สำคัญสำคัญที่ว่า
1: หิงลักเดียวหาหาปอกหิงยัง
2: ใครว่าหาลักสักเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครว่าหาจ้างอย่าง
0: ระวังเนอะหิงอย่าโดนลูกกุ้ยนะ
2: ยังกอดตีแม่นหิงตีหาหาตึงมาบอก
0: แม่นทิ้งมาบอก
3: CM77
0: ระวังจริงจะโดนสันลุย
2: อะโลป่าเดียวว่าคงยุยทางมี
0: ทางมุยตะลุยเอาคิงจนตาย
4: จำเมืองถ้าจำเมืองบ่อู้แล้วใครจะอู้จ้า
2: ดีกว่าเข้าตากันไปพอนางบอก
0: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังพูดเรื่องหนังเสือกมาสิหายกันตาย
2: กินข้าวกันบ่
0: ฮะ
2: สตางค์กินเหลือตัวใด

าเอาขาทางก้าวว่าแค้นง่อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาต่างใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมหน่อย

รรมแล้วนอนตวยบัวแก้วสักราโอ้โหนารีว่ามีแต่หาวขอลาแล้วบัวแก้วบัวคำ

0: ามซื้อบะลำยายฮั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: เฮ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอีก
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอีก
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอีทก็อีทเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปิดผือลืมเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าเอาขี้เปิดผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องไอ้เป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเฮียก้ารถบุเข้าไปในปะโคบุท่านหันหันหันหันบุออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้ไอ้เจ็บก่อหันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข่งสองกงเอาไปแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ